0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
3: The Night is Frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจาก Milkin, Boggy Leon, Must Be Cause of Your Child, F Hero, Pan, You Are Boy TJ, X Time Thai และ Young Ohm 31 ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ไป
1: ต้อนรับกันด้วยครับในชั่วโมงแรกของเรานะ FJ Copter รายงานตัวปล่อยให้มันเป็นไปจากพี่แว่นใหญ่ครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยกับ1045 Non-Stop Music ต้องขอขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exet Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exet Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: เชิญชวนชาวเฟล็กซ์ทุกคนครับกลับมาตอกย้ำค่ำคืนแห่งความหลอนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเฟล็กซ์104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋ครับณสยามสแควร์ของเรานี่แหละนี่คือเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะ3วัน3คืนครับกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอนะกัปตัน RCP น้องๆวง Circle ครับพี่จีฟเทพอาจของเรานะพี่เลดี้ปรางพี่โอบนิธิครับโมบายพี่นนทนนท์วง Pixie ภูพาเวลเพนท์แพรซันน้องริสาณริสาวง Rooftop น้องซาร่าซาโลล่าเตมีเดอะโครว์ครับโอ้โหอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นน่ะแล้วคิดดู3วัน3คืนจะมีศิลปินอีกกี่คนเนี่ยมามอบความมันให้กับเราเนาะเพราะฉะนั้นครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยที่เพจสยามฮาโลวีนนะต้องขอขอบคุณครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอิซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตอาบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บั้นบั้นขนมของคนมันจัดเต็มและขอบคุณด้วยครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: Flexlink recommended. Recommended.
3: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ตัวศิลปินดนตรีเมโลดี้ในเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเทสตี้เจนซีสุดๆเลยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะต้องตั้งสติคนฟังนิดนึงผมฟังครั้งแรกเนี่ย first impression คือแบบเฮ้ยมาเวนี้จริงดีแต่ว่ามัน outstanding มากๆเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยไม่มีใครทำเพลงแบบอารมณ์แบบ storytelling ประมาณนี้เลยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex recommended และ Copter ก็แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นี่คือเพลงตุ๋ยดุ๋ยจากเย็นเต็และต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชาว Flex ครับเคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมปีนี้นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมปีหน้าครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าครับเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับ3เพลงนี้เส้นบางๆจากอินดิโก้ฝากให้เขารักจาก Yesterday's ช้าไปไหมเธอจากพัชชาเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็เคลียวเคลียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstarกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 1045 Non-Stop Music ในชั่วโมงที่2ของเราครับนี่คือเพลงดีใจที่ไม่มีเธอจาก Bus Because of You ไอชายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสต์ขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับจัดให้เลยตามคำขอนะจ๊ะพอพูดถึง Bus Because of You ไอชายเนี่ยให้ชาว Flex ครับรีบสะสมการฟังแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่ครับใครเป็นสายคอนเสิร์ตเนี่ยห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bus Because of You ไอชายนี่แหละหรือว่าใครเป็นสายม่วนก็ห้ามพลาดเลย Luno Rap Voucher ครับร้านสิงคานอีสานอิซากายะร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะใกล้ BTS อารีทางออก2กับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทครับสามารถส่องเมนูแล้วก็บรรยากาศร้านในคอนเซปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซได้เลยนะครับทางออนไลน์ทุกช่องทางที่สินค้าอีสานอิซากายะครับสายช็อปเนี่ยก็ห้ามพลาดเช่นกันกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada ครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect เนี่ยโหลดฟรีนะแล้วก็รีบไปสะสมการฟังแล้วมาร่วมสนุกกันได้เลยนะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
0: Flex Leg Recommended

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้4โมงเย็นเนี่ยสตูดิโอของเราที่อยู่ใจกลางสยามสแควร์เดี๋ยวได้ไปโผล่ที่เกาะสมุยแน่นอน มาเปิดโหมดละตินครับไปกับศิลปินรุ่นใหม่จากค่ายไวมิวสิกอย่างสมุยคนนี้นี่เองนะฮะที่จะมาเสิร์ฟเสน่ห์ความแซ่บลุคใหม่สุดสนุกกับซิงเกิลล่าสุดสายเซเยสซิงเกิลนี้เลยเปิดอัลบั้มนะจ๊ะสไตล์ไทยละตินครับชวนทุกคนเนี่ยสายตามด้วยการสดๆที่ Flex Talk พรุ่งนี้ด้วยและนี่คืออีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมครับอยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอเนี่ยติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสม Coins แล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันด้วยนะทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยพาชาว Flex ทุกคนครับไปเติมพลังใจกับผลงานสุดพิเศษของพี่ปามี่ที่จับมือกับกรุงไทย AXA ประกันชีวิตสาดพลังบวกให้แฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยครับถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกเนี่ยมันจะจบไปแล้วแต่ว่าความอบอุ่นก็ยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดเนาะผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยครับและถ้าไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปเนี่ยให้ทุกคนนะแวะไปกดติดตาม Facebook Page กรุงไทย AXA Live ไปได้เลยนะจ๊ะส่วนคนไหนที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณครับพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต

0: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครองสองเท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู ดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

เป็นอีกหนึ่งเพลงของพี่โอบที่คอปเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเพลงรักเพลงไหนเล่าในเวนี้ละกันแน่นอนว่าพอเรามีแฟนเนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปเติมเต็มเข้าไปเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเขาเนาะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่มีเราเนี่ยอยู่ในชีวิตแต่พอมันผ่านเวลาต่างๆผ่านเหตุการณ์ผ่านความสัมพันธ์ผ่านการศึกษากันละกันเนี่ยกลับกลายเป็นเรานี่แหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโชคดีจังที่มีคนคนนี้เนี่ยเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราเข้ามาอยู่ข้างๆเราและนี่คือเพลงคนที่โชคดีกว่า Luckier จากพี่โอมนิติน่ารักมากเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ครับก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงที่3ของเราแล้วกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหน

0: าม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: Flex Lake Recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ิ้งท้ายก่อนจากกันครับซิงเกิลล่าสุดจากน้องบีมวรนันท์ครับแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นี่คือเพลงห้ามน้ำตาอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคอปเตอร์ก็ Recommend ด้วยนะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันในวันนี้นะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเช่นเคยเลยนะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้ากับ1045 Non-Stop Music เตรียมไว้ให้แล้วครับถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักจากน้อง First อนุวัฒน์วันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else อยากให้เธอลองจาก Musketeers เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะวันนี้คอปเตอร์ขอตัวลาบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: คนเดียว
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: วัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนนะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะฮะมาแทน FJ พีมของเรานะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับในช่วงสายๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแนะนำเพลงเพราะๆขอเพลงกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับซิงเกิลจากวงมีนนะฮะกับเพลงรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดหนักจัดเต็มให้คนได้ฟังกัน10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับและต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะฮะ3ชั่วโมงหลังจากนี้ไปจนถึงบ่าย2เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และตอนนี้นะฮะต้นก็อยากจะชวนทุกคนกลับมาตอกย้ำค่ำคืนแห่งความหลอนด้วยกันอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนที่ขอเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋อย่างสยามสแควร์ให้เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับสาดไปสมาชิก3วัน3คืนนะครับกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP Circle Jeep Lady Plang Mobile นนทนนโอบนิธิ Pixie ภูกริตินพาเวลนเรศเพนท์แพรซันลิสานาริสาลูฟท็อปซาร่าซาโรล่าเตมีเดอะครอครับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับห้ามพลาดเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอิซูซุดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: ำหรับใครที่กำลังเจอกับความรักที่อึดอัดนะครับแล้วก็กำลังสับสนนะฮะ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจาก C9 นะฮะกับเพลงไม่รักดีกว่านะครับพูดถึงเพลงนี้นะฮะต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะฮะด้วยการเอาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างซอการ์ดนะครับมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้แต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมหาอะไรมาทานกันด้วยนะฮะพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงแน่นอนที่ Flex 104.5 แล้วตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตท. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ส่งท้ายช่วงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากค็อกเทลนะครับกับเพลงเธอนะครับแล้วต้นก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Hype Cinefest 2026นะฮะเทศกาลภาพยนตร์และคอนเทนต์ดนตรีระดับโลกกลับมารอบนี้ SF Cinema ชวนแฟนๆ K-POP สัมผัสประสบการณ์บนจอภาพยนตร์ถึง6คอนเสิร์ตและพิเศษสุดๆนะครับกับ BTS World Tourอาริลังอินบัวโนสไอเรสไลฟ์วิวิ่งและ BTS เวิร์ทัวร์อาริลังอินเซาเปาโลไลฟ์วิวิ่งนะครับอีกหนึ่งความพิเศษนะฮะพบกับสเปเชียลโซนกับหลากหลายกิจกรรมพร้อมโซนจัดแสดงแท่งไฟของศิลปินบูธถ่ายภาพสติกเกอร์โซน DIY ชวนแฟนๆมาตกแต่งแท่งไฟในสไตล์ของตัวเองนะครับรวมถึงจุดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้โดยแฟนๆเนี่ยสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษได้เฉพาะที่โรงภาพยนตร์SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะครับวันที่24-31ตุลานี้ซื้อตั๋วได้แล้วตั้งแต่วันนี้ Exclusive เฉพาะที่ SF Cinema เท่านั้นครับ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเหมือนพลอยนะครับกับเพลงโลภหรือว่ามอนะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้าหลังบ่ายโมงนะครับกลับมาลุยกันต่อมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับก็จัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากปันสนวัฒน์นะครับกับเพลงperfect นั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุก็ออกประกาศเตือนออกมาอีกแล้วนะครับว่าในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่9ตุลานะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะเจอกับฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับและต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ๋ยดุ๋ยนะฮะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของการแอบรักนะครับสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของ FJ ต้นในวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้นขออนุญาตนะครับส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นมาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องไปก่อนแล้วฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: บางครั้งเวลาที่เราผ่านความรักที่มันเจ็บปวดมาความรักที่ไม่สมหวังนะครับเราก็จะเข้าใจนะว่าการที่ไม่มีใครมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจเราได้พักก่อนได้กลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่ให้กำลังใจตัวเองได้แบบว่าดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งเพลงนี้ก็ได้พี่พัฒน์วรพัฒน์จากวงมีนมาเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองบวกกับเสียงที่มันทรงพลังถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีของคุณแก้มวิชญานีนะครับโอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆหัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานี X กับมาทีมส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาว Flex กันด้วยวันนี้พระรหัสบดีที่8ตุลาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับสเตจุนกันเวลาบ่ายๆแบบนี้ก็วันนี้เนาะอากาศค่อนข้างจะแจ่มใสแดดออกเหมือนกับเมื่อวานเลยแต่ก็ยังมีเมฆบ้างไม่รู้ว่าเย็นๆเนี่ยฝนจะตกลงมาไหมเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นหัวค่ำก็มีฝนตกลงมาแล้วก็หนักในหลายพื้นที่ด้วยนะฮะแหมแล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้ปุ่นเชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยหลายๆจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วเข้าสู่สภาวะปกติแต่มันเป็นการฟื้นฟูหลังจากนี้จะเห็นนะครับว่ามีคนแชร์ภาพกองขยะที่มันอยู่กันตามถนนคือแบบว่าเยอะมากๆข้าวของพังเสียหายนะครับเจ้าของบ้านก็ต้องเอาออกมาทิ้งกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องเข้ามาดูอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะอยากฟังเพลงไหนไวบ์อะไรมูดแบบไหนรีเควสต์เพลงกันมาได้ตลอดเลยนะที่นี่ Flex 104.5 ของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวีคนี้ Flex Talk ของเราโอ้โหศิลปินมากันเยอะแยะมากๆเลยเดี๋ยววันศุกร์วันพรุ่งนี้นะฮะ 4:00 น.ชวนชาว Flex มาเปิดโหมดลาตินไปกับศิลปินรุ่นใหม่จากค่าย White Music อย่างหนุ่มสมุยนะฮะที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่สาย Say Yes เราก็เปิดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วด้วยใครอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดเลยที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใครที่อยากจะมาเปิดโหมดความหลอนไปด้วยกันใจกลางสยามสแควร์นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะฮะเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยเลยทุกคนใจกลางกรุงเทพมหานครมาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์ได้เลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีควิมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีนะครับลาลาเต้มีผู้มิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัทวิสแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect ของเราเตรียมตัวให้ดีกรีดพร้อมกันได้เลยนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์ขอบคุณด้วยนะฮะ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max
1: คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ก็เป็นหนึ่งเพลงแทนใจหลายๆคนเลยความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วแต่ความจริงมันยังพูดไม่หมดมันยังออกมาไม่หมดโดยอีกฝ่ายเนี่ยพูดอย่างทำอย่างแล้วยังไงครับสุดท้ายโยนความผิดมาให้เรารับบทเป็นผู้ร้ายเรียกว่ารับจบอยู่คนเดียวเลยนะฮะงานจากหนุ่มไซเยนพูดมาไซอิดนะครับหรือว่า FJ พีมของเราเนี่ยแหละโอ้โหหลากหลายหน้าที่บทบาทแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วเอาใจทุกเจนเลยเพลงใหม่เพลงเก่าเรามีหมดเพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะครับใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลทอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจากซีฟีเจอริงกับเซ็กซี่สมดุลรักบาลานซ์ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องชั่วโมงนี้นะครับผมเวลาบ่ายๆวันพฤหัสก็หลายๆคนน่าจะกำลังทำงานกันอยู่หรือว่าจะขับรถกันอยู่นะครับใครที่ทำงานอยู่ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่4ทุกคนพรุ่งนี้อีก1วันเท่านั้นเราก็จะได้หยุดกันแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณมีเรื่องเครียดอะไรเรื่องไม่สบายใจลองหาอะไรทำที่สามารถทำให้คุณยิ้มได้ให้คุณรีแลกซ์นะครับอาจจะเป็นการฟังเพลงก็ได้ขอเพลงเข้ามาแล้วก็ร้องตามกันเป็นการปลดปล่อยฟีลลิ่งตัวเองด้วยนะรีเควสต์กันมาเลยนะฮะที่ Flex Connect นั่นเองแม่ตอนนี้เมฆครึ้มเมฆฝนเริ่มจะเข้ามาปกคลุมพื้นที่กันแล้วต้องมาลุ้นกันเลยนะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฝนจะตกลงมาหรือเปล่าถ้าเกิดตกลงมาก็แน่นอนแหละชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็อาจจะรถติดเล็กน้อยนะฮะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ oh, I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: โยกกันเลยเต้นกันได้แบบเต็มที่นะและนี่คือซิงเกิลจาก Baddie C กับ Moonlight นะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆคืออยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นตามสาวๆเลยนะฮะจังหวะ Afrobeat แบบนี้มันจะมีความเซนชัลมีความเพลย์ฟูลที่สำคัญนะครับยังมีการเอาดนตรีไทยเข้ามาอยู่ในเพลงนี้อีกด้วยเป็นการผสมผสานกันที่มันลงตัวมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดเห็นน้องๆมีงานไปโชว์ตัวทาตัวเป็นสีฟ้ากันเลยทุกคนคือเห็นแล้วเฮ้ยทำถึงมากๆเลยนะฮะนี่คือแบบปังสุดๆไปเลยถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงลองไปหาดูทางโซเชียลมีเดียของ Baddie C ได้เลยนะครับหนึ่งงานส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะฮะบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนท้ายชั่วโมงนี้ FJ ญี่ปุ่นก็มีแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากเริ่มออมเงินวันนี้คือคุณไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าใครอยากจะออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาล่ะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นพร้อมกับ3เพลงนี้เลย

0: ลับมาอยู่กันต่อนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตร

ีทที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

ราย

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop music

0: หนึ่งซิงเกิลนี้จาก Slap Kiss นะฮะไม่มีที่ยืน No Role สำหรับคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่เคยได้อยู่ในหัวใจของเขาเลยทุกคนทำให้เขารู้สึกดีได้นะครับแต่ว่าไม่เคยทำให้เขารู้สึกรักนะฮะจนกลายเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะชัดเจนหรือที่เรียกว่าไม่มีที่ยืนเหมือนกับชื่อเพลงเลยนะฮะและต้องบอกว่า MV เนี่ยยังได้น้อง AA จาก Bass Because of You I Shine มาเล่นใน MV ด้วยพิเศษมากๆเลยนะครับลองไปหาดูกันได้ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะชั่วโมงที่3 FJ ญี่ปุ่นนะครับอยู่กันที่นี่ก็หลายๆคนน่าจะฟังผ่านแอปกันด้วยเนาะสำหรับชาว Flex คนไหนนะครับฟังผ่านแอปอยู่ทำถูกต้องเลยนะครับคุณสามารถสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆ wow.ไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะฮะห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fair 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bass Because of You I Shine Billkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยส่วนคนไหนที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่โหลด Flex Connect นะฮะรีบไปดาวน์โหลดกันแล้วก็สะสมการฟังแล้วที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Leg Recommended This Week
5: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี Mean Feed Thai Op Bus Because of You I Shine

0: ดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: หนึ่งซิงเกิลที่อยากจะมาแนะนำกันในไทยชั่วโมงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากศิลปินฮิปฮอปอย่าง Z9 แต่ว่าครั้งนี้มาในสไตล์อะคูสติกฮิปฮอปยังมีความเท่อยู่เลยไม่รักดีกว่านะครับผมและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 4โมง57นาทีก็น่าจะใกล้เวลาเลิกงานของหลายๆคนกันแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเอ๊ะเย็นนี้ฝนจะตกไหมนะคือบอกเลยว่าทุกวันนี้ลุ้นฝนตกยิ่งกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ทุกคนคือมันเบอร์นั้นเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับ

ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปเติมฟิลกับ3เพลงเมื่อกี้ปุ่นขอพาทุกคนมาเติมพลังใจไปกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่ปามี่ที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเป็นการสาดพลังโบกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยนะครับถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกกันจะจบลงไปแล้วแต่ว่าความอบอุ่นยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดเลยนะผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยใครไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมแวะไปกดติดตาม Facebook Page กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ไว้ได้เลยส่วนมิตรรักคนไหนรอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่

0: อู่ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit
3: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ซิงเกิลจากศิลปินหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของฉายาหัวใจเพลงเศร้านะฮะกันชาลีไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้เพลงนี้แน่นอนแหละเวลาที่เราจบความสัมพันธ์กันไปเลิกกันไปนะครับเวลาผ่านก็คิดว่าลืมเขาได้แล้วแต่พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวินาทีนั้นเองคุณรู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยลืมเขาได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เจอกันแค่นั้นเองทำให้วินาทีนั้นคุณกลับไปตกหลุมรักเขาอีกรอบนึงแบบจังๆเลยแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะฮะเอาล่ะจบกันไปเรียบร้อยนะฮะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมี Flex Talk กันด้วยวันนี้บอกเลยว่าเปิดสตูต้อนรับหนุ่มๆบอยกรุ๊ปจาก Lead Entertainment 8หนุ่มเลเวลเดี๋ยวได้เจอกับน้องๆแน่นอนรับรองว่าสนุกสนานกันนะฮะแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะเลิกงานเรียบร้อยอยู่บนรถกันแน่ๆเลยกำลังฝ่ารถติดตามวิถีชีวิตชาวกรุงก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบซิตี้ไลฟ์นะครับก็ต้องมีรถติดกันบ้างแต่รับรองว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์มาเลยที่ Flex Connect ขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่นับถอยหลังกันได้เลยทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเปิดโหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์นะครับที่ไม่อยากให้ชาว Flex เนี่ยพลาดจริงๆใครพลาดคือต้องรอทีปีหน้าเลยนะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมตัวมาวีดพร้อมกันได้เลยที่สยามสแควร์ศิลปินเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP นะครับ Circle พี่จี๊ฟ Lady ปรางโมบายนนทนนท์โอบนิธิพิกซี่ภูพาเวลเพนท์แพรซันวิสานาริสารูฟท็อปซาร่าสโลล่าเตมีเดอะโครคลับแล้วก็อีกเยอะจริงๆติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดได้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆกิจกรรมแจกของรางวัลที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect ด้วยสุดเสียงพร้อมกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์ปักหมุดไว้ได้เลยงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องยิ้มตามออกมาจริงๆนะครับน่าจะเป็นการถ่ายทอดที่มันถึงอารมณ์ของหนุ่มคนนี้หนุ่มโอบนิธินั่นเองกับซิงเกิลเจ้าของรอยยิ้ม Brighter Sky นะครับที่บอกว่าถ่ายทอดได้ดีก็น่าจะมาจากความรักในชีวิตจริงกับเลดี้ปรางที่เขาก็ยังสวีทกันคือตั้งแต่วันแรกสวีทยังไงนะครับทุกวันนี้ไม่ได้สวีทเหมือนเดิมนะฮะสวีทขึ้นกว่าเดิมอีกทุกคนคนโสดนี้คือตายกันไปข้างนึงเลยนะครับผมเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ส่วนตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็เติม E20 อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะครับกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เลยนะครับเครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับขอบคุณด้วยนะฮะบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เอาล่ะเบรกกันแป๊บเดียวชั่วโมงหน้ากลับมาสเตชั่นกันต่อนะฮะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากลิปตานะฮะแฟนส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับรถติดอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไม่เลิกงานอยากฟังเพลงอะไรอยากให้ FJ ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเพลงอะไรให้ฟังก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยนะครับที่ App Flex Connect ของเรานั่นเองเป็นการฮีลใจทุกคนก็ได้หลังจากทำงานกันมาวันนี้วันที่4ของสัปดาห์แล้วเนาะพรุ่งนี้อีก1วันนะครับสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับผมตอนนี้ใครที่ฟังผ่านแอปอยู่บอกเลยว่าทำถูกต้องมากๆนะฮะก็สะสมการฟังแล้วสามารถเปลี่ยนเป็น Flex Coin ได้ด้วยเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะฮะห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยส่วนใครคนไหนเป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada ครับผมเอาเป็นว่าใครยังไม่มีแอป Flex Connect รีบไปโหลดฟรีนะครับแล้วก็สะสมการฟังที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: โอ้โหต้องบอกว่าชอบมากเพลงนี้เรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วพอเธอคนนั้นถูกเสียทิ้งนะครับเขาก็เลยขอรับหน้าที่ปลอบใจแล้วก็ดามแผลด้วยการพาไปกินบะหมี่เกี๊ยวเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่จากวงอินดี้วงนี้เย็นเต็ดที่ชื่อเพลงโดนใจสุดๆอย่างตุ๋ยดุ๋ยลูเซอร์หลายๆคนก็เฮ้ยตุ๋ยดุ๋ยมันแปลว่าอะไรคือเขาบอกว่าตุ๋ยดุ๋ยเนี่ยมันแปลว่าเฉมเฉมจืดชืดอะไรแบบนี้นะฮะส่งท้ายกันไว้เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 6:57 นาที Stay Tune กันท้ายชั่วโมงนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนใครที่ Request เพลงของเคลียร์กันเข้ามารอฟังรักไม่ต้องการเวลาได้เลยนะฮะ

0: แล้วก็แน่นอน Flex Talk ของเราในวันนี้เราจะได้เจอกับ8หนุ่มเลเวลนะครับผม wow. ที่เป็นเจ้าของเพลงเมื่อกี้เลย Not In The Mood รับรองว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนติดตามเลยทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะใครอยากเห็นหน้าหล่อๆของหนุ่มๆนะฮะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect ของเราสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สวัสดีชาวเฟล็กทุกคนนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้ Flex Talk ของเราทาง Flex 104.5 แล้วก็ออนไลน์นะครับ Facebook YouTube ที่ Flex Connect ยังไงเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะฮะต้องบอกว่าสำหรับวันนี้นาทีนี้ต้องมูดดิวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่คือชื่ออัลบั้มแรกของแขกรับเชิญในช่วง Flex Talk ของเราในวันนี้ที่บอกเลยว่าอยากอวดให้ทุกคนได้ฟังจริงๆหลังจากที่ใช้เวลาเติมเกมกันมา เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวค่าประสบการณ์ XP แค่ปีนิดๆ นะครับผม พวกเขาทั้ง8คนนะฮะก็พร้อมถ่ายทอดตัวตนแบบเก็บครบทุกความรู้สึกผ่าน7เพลงที่หลายๆคนได้ฟังแค่อัลบั้มแซมเพิลที่ปล่อยออกมานะครับถึงขั้นต้องร้องว่าขอองค์ใบใหญ่ๆได้ไหมครับผมเพราะว่ามันมีความภาคภูมิใจตื้นตันมากๆนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปทำความรู้จักกับอัลบั้มนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับต้อนรับหนุ่มๆเลเวลครับผม สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่เพิ่งรู้ว่า not in the mood เมื่อกี้คือครั้งแรกของโลกเลยใช่ไหม
3: คร
1: ั้
3: งแรก
1: โอ้โหฟังมากๆเลยนะฮะเอาล่ะก่อนอื่นทักทายกันหน่อยดีกว่าขอแบบเป็นวงนะครับแล้วก็เดี่ยวๆทั้ง8หนุ่มเลยทีนี้พี่ขอประโยคที่มีคำว่า mood อยู่ในนั้นด้วยโอเคไหม
4: ครับผม
1: โอเคกันเริ่มเป็นแบบวงก่อนเลยครับ
5: Let's go
6: Level up สวัสดีครับพวกเรา Level
1: เย้เป็นเดี๋ยวบ้างใครก่อนดีอย่าลืมคำว่ามูดนะ
7: เป็นวิกเตอร์ก่อนเลยก็ได้คร
8: ับ โอ้โหรู้ทัน
1: แถวหน้าแถวหน้าก่อนเราถ้างั้นโอเคได้มา
9: ไม่ให้ซิกเลยครับสวัสดีครับวิกเตอร์มูดเด็กเรียบร้อยครับผม
10: เอาเด็กเรียบร้อย
1: ดูเหมือนเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร
11: ่
1: เรียบร้อยจริงไหมวิกเตอร์
11: เร
1: ีย
11: บร้อย
12: นิ่งสนิท
1: เรียบร้อยจริงนะ
9: นิ่งเป็นคนนิ่งครับ
1: โอเค
8: เพราะเวลานอน
1: อันนี้ก็ต้องนิ่งอยู่แล้วครับคนต่อไปครับคนต่อไปครับ
13: สวัสดีครับผมแพทเทิร์นครับมูดไทยบ้านครับ
1: ดูแฟนๆชาว XP ที่อยู่สตูของเราจะถูกใจเลยนะมาคนต่อไปครับผม
14: โอ้ยยากอ่ะอะไรอ่ะสวัสดีครับกันน้ำครับชอบกินข้าวเหนียวมูดครับ
15: ข้าวเหนียวมูดหรือเปล่า
14: ขอโทษ
1: มีการเล่นคำนิดหน่อยโอเคได้ต่อไปแถวหลังเชิญเลยฮะ
16: สวัสดีครับเก่งครับมูดอุดรธานีครับ
17: อุดรอะไรนะขออีกรอบนึง
16: อุดรธานีครับ
1: คือเป็นของดีประจำอุดรเลยนี่แหละอยู่ที่นี่แล้วนะครับกับเก่งนั่นเองต่อไปเชิญเลยครับ
18: โอ้ยมาขนาดนี
19: ้ข้างหลังยาก
3: สวัสดีครับผมโนเอล
4: มูดมูดมูด
8: เล่งเฉย
1: ใครคลองใครคลองใครคลองนะโอเคต่อไป
11: มันรู้สึกตื่นเต้น
6: สวัสดีครับเมลมูตีครับ
1: มูตีมูตีนะครับผมมูตีของเรามาคนต่อไปเชิญเลย
5: หล
1: ัง
5: เริ่มกดดัน
8: อะไรดีอ่ะ
1: สองคนสุดท้ายแล้วอย่าทำให้ทุกคนผิดหวัง
19: ให้บอกแล้วสุดท้ายมันเครียด
9: ไม่ล่ะ
19: แล้วมันง่าย
9: เป็นไงล่ะ
15: เอาสักทีไหมเขาเลยสวัสดีครับผมเจมส์ครับมูดกล้ามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องขออเมริกาโน่คั่วกล้ามหน่อยแล้วนะฮะตอนนี
15: ้พี่นิวมา
1: สุดท้าย
18: ทีนี้เราก็ลำบากแล้ว
13: สตอง
0: สตองมูด
1: เงี้ยมุ้งเงี้ยมุ้งเง
0: ี้ยมุ้งเง
1: ี้ยน่ารัก
0: น่ารัก
1: น่ารัก
0: มุ้งเงี้ย
1: มุ้งเงี้ยน่ารักน่ารักเป็นฟีลแบบว่าคิ้วๆ
9: ใช่ค่ะ
1: ม
9: ุ้
1: งเงี้ย
9: ใช่แล้วคนอยากขยี้แล้วไปต่อได้เลย
2: เป็นไงล่ะคนสุดท้าย
1: และนี่คือ8หนุ่มเลเวลนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกเราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเพิ่งแบบปีนิดๆเองใช่ไหม
8: คร
1: ับ แต่ว่าตอนนี้มีอัลบั้มแรกแล้วยินดีด้วยมากๆเลยนะครับ
8: ดี
1: นะซึ่งอัลบั้มนี้ก็มีชื่อว่า Mood
8: Mood
1: คำว่า Mood เนี่ยที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว Mood นะฮะ Mood เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกับอัลบั้มนี้ใครพอจะตอบพี่ได้บ้าง
8: ก็เรียกได้ว่ามูดเนี่ยมันรวมเพลงที่เราเคยปล่อยไปแล้วแล้วก็มีเพลงใหม่อีก3เพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยมันมีมูดแบบเรียกว่าหลากหลาย
1: ครับ
8: อีโมชั่นโรลเลอร์โคสเตอร์
19: สุขเศร้าเหงาท้อ
8: ถูก
19: รัก
9: น้อย
8: ก็เลยเป็นการรวมหลากหลายอารมณ์ก็เป็นที่มาของอัลบั้ม Mood ครับ
1: ใช่งั้นแสดงว่า
5: ซึ่งเพลงหลักไม่ได้อยู่ในอัลบั้มเพราะว่าชื่อว่า Not in the Mood
9: ชื่อว่า Mood
1: แต่ว่า
9: Not in the Mood
1: Not in the Mood ก็จะมีความงงๆในตัวเองนิดนึงเออแต่เป็นชื่ออะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็ดูมีความหมายแล้วก็สามารถสื่อถึงคนฟังได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะอัลบั้มนี้นะครับผมอย่างที่เกริ่นไปเลยนะครับว่าหลายคนได้ฟังอัลบั้มแซมเปิลที่ปล่อยออกมาแล้วก็ถึงขั้นอยากจะขอโอ่งใบใหญ่เพราะมันจะมีความภาคภูมิใจมีความแบบเฮ้ยนี่แหละคืออัลบั้มแรกของ8หนุ่มเลเวลนะครับทีนี้ในมุมมองของน้องๆเลเวลเนี่ยพอฟังแล้วรู้สึกไงบ้างได้ฟังเพลงทั้ง7เพลงเนี่ยรู้สึกไงบ้างฮะ
8: อย่างแรกเลยตอนที่เราฟัง Not in the Mood ตอนแรกรู้สึกเหมือนกันเลยคือแบบว้าวมากแล้วนอกจากคำว่าว้าวก็คือน่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าแบบเห็นเพลงเร็วขนาดนี้ก็แบบคาดคะเนกันไปแล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องเดือดมาก
5: แน่นอน
8: ซึ่งพอเราต่อท่ากันจริงๆก็เดือดจริงๆครับ
1: โอเคเดี๋ยวพี่จะมาเจาะลึกในแต่ละเพลงด้วยอันนี้พี่อยากจะรู้ว่าที่ฟังแบบเป็นแซมเปิลที่ปล่อยออกมาที่เขาร้อยเรียงกันมาเป็นแบบ1นาทีกว่าๆใช่ไหม
13: คร
1: ับ คือมันแบบร้อยเรียงกันออกมาถูกใจพวกเราไหมฮะ
5: สุดๆคร
9: ับ สุดๆครับผม
1: เออ
5: ภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเรามีบั้มแล้ว
9: เอออัลบั้มแรก
5: เจตัวพี่เฮ้ย
9: ด้วยกันด้วยกันด้วยกัน
1: เหนื่อยไหมกว่าจะมีอัลบั้มแรกแบบนี้ออกมา
8: สนุกครับ
1: สนุก
9: สนุกมากกว่า
1: เป็นมูดสนุกเนาะ
8: ใช่ใช
1: ่เออเพราะว่าทั้ง8คนอยู่ด้วยกันนะครับก็จะมีความแบบไลฟ์ลี
8: ่
1: มีความขี้เล่นมีความเด็กๆตามอายุของแต่ละคนเลยใช่ไหม
8: คร
1: ับ เมลครับผมเป็นไงบ้างพูดถึงอายุครับผมแซวหน่อยแวะแซวหน่อยแวะแซวหน่อยอ
8: าจจะต้องถามพี่คนโตที่สุดของ
5: มีคนโต
1: อ๋อ
5: คนโต
1: คนโ
5: ตรอด
8: จริงๆแล้วผมเป็นน้องคนเล็ก
1: Uh-huh.
8: เล็กลงจากกันดั้ม
5: อย่าเป็นมาร์คสิ
10: มันห่างกันไม่นานหรอกเมล
1: ตอนแรกรู้ว่าจะรอดแล้ว
10: มันห่างกันแค่เดือนเมลอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวไปกันต่อนะครับอัลบั้มมูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่การเก็บรวมผลงานที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีเพลงใหม่อีก3เพลงด้วย
8: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่าการเรียงลำดับเพลงเนี่ยมันไม่ได้เรียงตามวันที่เราปล่อยออกมาใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรียงเหมือนการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะสื่อออกไปให้กับทุกคนได้ฟังไปตามลำดับแบบนี้ของแต่ละเพลงเลยพอจะเรียงให้ฟังได้ไหมครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเพลงแรกที่เรียงมาคือ Leveling Up นะฮะอุ้ยออกเสียงยากมานะอันนี
8: ้ Leveling Up
1: Leveling Up สอนพี่หน่อยยังไงนะ
8: Leveling
1: Up Leveling Upว่าเดี๋ยวทำไมสตองขำแรงขนาดนั้นฮะ
5: รีบผมยิ้มเฉยๆฮะรับแล้วรับหน่อย
1: เลเวลลิ่งอัพ
5: ไลฟ์ลิ่งรับลี
1: มูดของเพลงนี้เป็นไงบ้าง
8: อันเพลงนี้จริงๆเพลง
5: มันคือเพลง
9: ด
5: ิว
9: เพลงเปิดตัว
5: เป็นมูดสนุกสนานเปิดตัวไวบ์ของพวกเราเนาะ
10: มูดเวลคัมทำให้ทุกคนได้รู้จักพวกเราว่าแต่ละคนเป็นยังไงพาร์ทไหนทำอะไรได้บ้าง
8: คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเนาะโอเค
8: ดูเดือด
1: แล้ว Not in the Mood ที่เป็น title track ของอัลบั้มนี้ล่ะครับผมเป็นมูดไหน
8: เป็นมูดเลเวลที่
10: โตขึ้น
8: โตมาก
1: โตขึ้นในด้านไหนครับ
8: จริงๆเพลงแรกเรากำลังแบบจะสื่อว่าเรากำลังจะอัพเลเวลเพื่อจะทำให้ตัวเองดีพอในการไปพิชิตใจพี่ๆเล็กๆใ
1: ช่อ
8: ย่างเป็นว่าตอนนี้เราก็จริงๆเราก็เรียกว่าโตขึ้นเลเวลอัพขึ้น
10: ใช่
8: ระดับหนึ่งแล้วแหละก็เลยเป็นที่มาของ Not in the Mood
1: ซึ่งเป็นเพลงใหม่ด้วยหนึ่งในเพลงใหม
8: ่
1: ที่เปิดเมื่อกี้ที่แรกของโลกเลยทุกคนคือได้ยินแล้วก็โอ้ยนี่คือเพลงใหม่นี่นะ
10: คนแรก
8: คนแรก
9: ผมนั้นชอบ
1: เพลงต่อไปคือ Infinity อันนี้เป็นมูดไหนเอ่ย
5: เป็นมูด
9: ก็
5: อินเลิฟนะเน
9: า
5: ะอ
9: ินเลิฟส
10: ดใสอบอุ่นนะใช่
5: อบอุ่น
10: อบอุ่น
9: อบอุ่นใจ
10: เพราะว่ามีกันตลอด Infinity ตลอดไปประมาณนี้ครับใช่
1: แบบว่าเราจะมีกันตลอดไปเป็นฟีลนั้นหรอ
10: ใช่ที่จริงเพลงนี้ทำมาแรกๆเพื่อแบบว่าทำมอบให้กับแฟนคลับก็คือพี่ๆ XP ด้วยครับอยู่ด้วยกันตลอดไป Infinity น่ารักน่าร
1: ักใครอยากอยู่กับหนุ่มๆเลเวลตลอดไปนะครับชาว XP พิมพ์หัวใจรัวๆเข้ามาที่ไลฟ์ของเราตอนนี้ได้เลยนะฮะต่อไปก็คือเพลงที่ชื่อเพลงน่ารักมากเลยดื้อดื้อทำไมต้องเป็นดื้อด้วยเพราะว่าพวกเราดื้อหรือว่ายังไงครับ
10: ซึ่งใช่นะ
9: ก็ส่วนนั้นแหละครับ
1: ทีมงานแอบอมยิ้มนะตอนนี้
12: ก็คือคาแรคเตอร์พวกเรามีความซนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบซนซนเยอะซนน้อยอะไรมันแล้วแต่คนอะไรเงี้ย
5: ตรงตามชื่อเลยเป็นมูดดื
1: ้
5: อ
1: มูดดื้อใครดื้อที่สุดในนี้เลย
10: โอ้ที่จริงมีหลายแบบ
12: มีหลายแบบ
9: มีหลายแบบ
1: มีดื้อหลายแบบ
12: ดื้อคนละแบบเลย
10: ดื้อคนละแบบ
1: ก็คือทั้ง8คนดื้อหมด
10: มี8แบบ
1: ดื้อคนละแบบมีเวดื้อของตัวเองโอ้โหแล้วใครดื้อที่สุดล่ะพี่อยากจะรู้
12: ใครจะเอาไม่ได้อ่ะ
1: ใครดื้อใครดื้อใครสนที่สุด
20: เอา1 2 3นะ
1: อ่ะ1 2 3ชี้มาหน่อย
21: หลังๆว่า
1: ให
21: ้คนเ
1: ป็นเก่งเยอะสุดนะครับผมเก่งได้แบบว่า
10: ไม่แล้วตลกมากแบบนี้ตึ
1: ๊ดเก่งได้ไป4 5เสียง4เสียงนะครับเก่งครึ่งของวงเลยมีอะไรจะดีเฟนตัวเองมั้ยครับเก่ง
20: คือตามจริงฮะคือเก่งเห็นทุกคนน่ะแบบว่ามันจะมีวันที่ทุกคนแบบนอยกันทุกคนแบบเหนื่อยกันงี้ครับส่วนใหญ่อ่ะสิ่งที่ฮิวใจได้คือรอยยิ้มครับทุกคนจริงเลยอยากเป็นจุดกำเนิดของรอยยิ้มของทุกคน
12: แต่ผมอยากจะบอกว่า
10: เมื่อวานเพิ่งเป็นเลยแหละเก่งแรกของวันของพี่เลยแหละ
1: วันเกิดอะไรขึ้น
21: จริงๆเมื่อวาน
1: ไหนเล่าให้ฟังเลยพูดมาขนาดนี
22: ้ผมว่าบางทีเขาก็ไม่ได้สังเกตบางทีผมบึ้งอยู่ด้วยนะเขาเรียกเล่นต่อด้วย
10: เขายิ้มคนเดียว
22: แ
10: ต่คนเดียวไม่ยิ้มด้วยก็เป็นรอยยิ้มของทุกคน
23: หมายถึงรอยยิ้มของวันหมายถึงเขาคนเดียว
10: เขาคนเดียวนอนอินเดอะมูนเลยอ่ะ
1: โอ้ของดีเมืองหุ่นดอนของพี
10: ่น้องหมูยอ
22: จ
20: ี้จี้น้องหมูย
22: อ
20: นู่นแหละน้องหมูยอคนนั้นน้องหม
10: ู
20: ยออ
10: ะไร
20: ห
10: มู
20: ย
10: อ
20: เฮ้ยน้องแหนมเนียงเหรอ
10: แหนมเน
20: ีย
10: ง
20: น้องหมูยออ
1: ่ะหิวแหละตอนนี้เพลงต่อไปเป็นเพลงที่พี่ชอบมากเวนไอ้น้อยใจชอบมากเพลงนี้อันนี้เป็นมูดไหนฮะ
9: มูดน้อยใจ
23: น้อยใจน้อยใจพี่พี่ XP
22: ใช่
1: น้อยใจแต่แบบว่าไม่ได้พูดคำว่าน้อยใจเน
9: า
1: ะ
9: ใช
22: ่ตามสไตล์วัยรุ่นเจนซีฮะ
1: เขาไ
22: ม่ได้เป็นงานกัน
1: โอ้ยแล้วมองหน้าพี่แรงมากเมื่อกี้พูดกับวัยรุ่นเจนซี
21: ทำไมต้องมีคำอย่างนั้นล่ะ
1: โอ้โ
22: หแค่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวกัน
1: ก่อนยังไปยังไม่ไปครับผมยังไม่จบยังไปไม่ได้ต่อไปก็คือ Save That อันนี้เป็นเพลงใหม่ด้วย
9: ใช่
1: Save That ของผมเพลงนี้เป็นมูดไหนฮะ
10: ที่จริงมันโตขึ้นมาจากดื้ออีกประมาณน
23: ึ
10: ง
23: มันมีความกวนขึ้น
10: ใช่มีความ
9: เป็นดื้อที่โตกว่าดื้อ
21: ยังคงเป็นมดสดใสโตขึ้นมาหน่อย
1: เป็นดื้อที่โตกว่าดื้อคือดื้อขั้นกว่าคือดื้ออีกเหรอดื้อแล้วดื้ออีก
10: อันนั้นดื้ออนุบาลแล้วกันดื้อน่ารักน่ารัก
23: ดื้อแบบอ่อน
21: อ
23: ่อน
10: อันนี้คือ
21: เด็กประถม
10: ป.1ขึ้นมาหน่อยพี่ป .1 ถึงพี่ป .6 ประมาณนี้สังเขปประมาณนี้
8: คือพอเราโตปุ๊บเราก็จะมีความแบบอยากมีสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเองก็เลยเกิดความหึงหวง
9: ใช่
8: มีเพลงของผม
10: ถูกคนนี้แหละของผม
21: ของผม
1: ไหนคนไหนคนไหนลองชี้ให้ดูหน่อยได้ไหม
10: มันจะดีเหรอครับภาพรวม
21: เลย
10: ภาพรวม
1: เพลงต่อไปนะครับก็คือเพลงเพราะเธอคือโลกทั้งใบ XP เป็นเพลงใหม่เหมือนกันอันนี
9: ้
1: ชื่อเพลงคือโอ้โหโดนมากนะเพราะเธอคือโลกทั้งใบคือพี่ฟังแล้วมันเหมือนย้อนกลับไปยุค90เหมือนกันนะชื่อเพลงอันเนี้ย
10: นี่แหละครับ
21: แย่แล้ว
1: ซึ่งคนแต่งนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อ่ะงั้นโนเอลบอกพี่เลยว่าเพลงนี้เป็นมูดไหน
21: เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่เป็นมูดอบอุ่นครับเป็นมูดที่คนฟังแล้วต้องรู้สึกฟูลฟิลแบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
1: เออซึ่งมันจะมีความจริงใจแล้วก็มีความแบบ straight forward เนาะเพลงนี้ใช่ไหมฮะ
21: ใช
1: ่โอเคโอเคแม่พูดมาขนาดนี้เพื่อให้มูททั้ง7เพลงนะครับมันได้ต่อเนื่องกันอยากจะให้ร้องเป็นเมดเล่ทั้ง7เพลงให้ฟังแบบสดๆหน่อยได้ไหมฮะ
9: ว
1: ้
9: าว
1: ว้าวเลยไหมว้าวเลยไหม
9: เริ่มเลย
1: นะฮะก็ทุกคนจะได้ฟังแบบสดๆกันเลยนะครับ
23: โอ้ยคุณจำได้ทุกคนเลยเหรอ
21: จำได้แล้วเนี่ย
10: จำได
20: ้เพื่อวงของเราอ่ะมาทุ่มเทและจริงใจอยู่เสมอ
21: ผมบอกอุปกรณ์ด้วยผมบอกอุปกรณ์ด้วย
1: มีหิงอมีอะไรฮะ
9: เฮ้ย
1: เขาเตรียมพร้อมว่ะชอบมีอะไรไหมฮะ
10: มีอะไรอุปกรณ์ครับ
21: พี่เมลมีอะไรมั้ยตบมืออ
10: ันนี้อุปกรณ์เหรอ
20: ไม่ใช
10: ่
20: เลเวลลิ่ง
1: ฮะ
21: เรียนยังไง
1: เลเวลลิ่ง not in the mood infinity ดื้อ
21: จำได้หมดไหม
1: when I น้อยใจ save that เพราะเธอคือโลกทั้งใบ
20: เราเอาแค่บางเพลงไหมล่ะ
21: แค่บางเพลงเขาบอกขอไม่เล่น
1: มา
10: ทีละต
1: ื่นมาลองไล่กันเลยมา
10: ทีละตื่น
1: โอเค
20: หรือเงาขึ้นไหน
21: มันไม่รู้มันเอฟป่ะ
20: เอฟอ่ะ
21: ถามแล้วจำได้หรอ
20: ไม่ใช่เอฟ
21: เคยเล่นนี
20: ่อัพดิ
9: I'm leveling up up up for
20: you ค้างอีเลยได้ปะ
9: ได
1: ้ได้พอไหมเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะ
9: ได้คร
1: ับ ไปเลยครับผม
21: เล่น
20: เอาคือเลยจะได้ขึ้น

0: ย่าต่อเลยเราไปด่วนเราไปด่วน
1: เพลงอะไรเพลงอะไร
2: อะไรต่
1: ออินฟินิตี้ครับผมไม่รู้นี่ร้องสดเลย
0: ไปก่อนเลย
3: To infinity.
2: No, I don't know. Five, six. This is.

0: Let's go.
1: Dude.
0: อินโทรนาน

0: ปไปดื้อน้อยใจเลยครับน้องชาย
1: ลองสุดไป
2: บีWhen it's not a day
1: เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มี

0: โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อทางออนไลน์ดีกว่าเวลาไม่พอแล้วนะครับมาฟังกันต่อทาง YouTube Facebook ที่ Flex Sony ของเราแล้วทุกคนไปกันเลยครับ
1: มา
0: เลย
2: คร
1: ับ
3: ลงกันอ่ะ
2: นี
4: ่ Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: เหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex

FM 104.5 PMCU สยามฮัลโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่า

0: มถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Top Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Top Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: มาช่วงนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับทุกคน wow. วันนี้ก็ขอส่งทุกคนกลับบ้านแล้วก็ส่งทุกคนเข้านอนด้วยนะฮะอยู่กันถึง5ทุ่มเลยใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมนะรีเควสต์กันมาได้ตลอดที่ Flex Connect ของเรานะครับอยากชวนทุกคนมาเปิดโหมดความหลอนกันก่อนเลยช่วงนี้ในกลางสยามสแควร์นะฮะที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยครับผมใจกลางกรุงเทพมหานครเตรียมตัวให้ดีมาวีดพร้อมกันได้เลยที่สยามสแควร์นะครับกับศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒน์วิสนะครับติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดได้ยังมีอีกเยอะจริงๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะมากรีดให้สุดเสียงพร้อมกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์งานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Top Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Top ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Top Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: แม่ไอ้น้ำตาเนี่ยบางทีมันก็เป็นตัวปัญหาเป็นเจ้าปัญหาเหมือนกันห้ามทีไรไม่อยากให้มันร้องทีไรมันก็กลั้นเอาไว้ไม่อยู่จริงๆนะครับมันล้นออกมาเนาะซิงเกิลใหม่จากน้องบีมวรนันท์นะฮะห้ามน้ำตาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยกับ Flex Recommended และต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ3ทุ่มกันแล้วนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้สเตย์ชุนกัน Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถึงบ้านเรียบร้อยหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงยังขับรถอยู่ขับรถดีๆนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อ

0: เดี๋ยวกลับมาจัด3เพลงนี้เอาไว้ให้ชาวเฟล็กซ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: Flex Recommended This Week Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: หนึ่งงานที่ถูกรีเควสต์เข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเป็นซิงเกิลจากศิลปินเจนซีมากความสามารถอย่างปันสอนนวัตฟีเจอริ่งกับ One Meal Perfect นั่นเองที่วีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับน้องปันก็ไปเป็นเกสขึ้นคอนเสิร์ตของนนทนนด้วยและเขาบอกว่าจริงๆปันเนี่ยไม่เคยไปเป็นเกสให้ใครเลยนะครับนี่คือคอนเสิร์ตแรกเลยเรียกว่าเป็นความพิเศษให้กับนนแฟมทุกคนจริงๆนะครับผมเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็3ทุ่มกว่าๆกันแล้วเตรียมตัวส่งทุกคนเข้านอนแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ง่วงอยู่กันได้แบบยาวๆถึง5ทุ่มกันเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ฝนตกช่วงนี้นะครับก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยให้ได้หยุดหายใจให้ได้หยุดซักผ้ากันบ้างเล็กน้อย หลังจากที่หลายๆคนไม่ได้ซักผ้ากันมานานนะครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าทางกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักระหว่างวันที่9ก็คือพรุ่งนี้นะฮะถึง13ตุลาคมก็ต้องระวังกันด้วยบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกนะครับแล้วอาจจะฝนตกหนักเลยทีเดียวส่วนในกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังในวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองก็ต้องระวังกันด้วยนะครับต้องเช็คข่าวกันตลอดเวลาเลยนะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex Lake Recommended

0: recommended
1: flex flex recommended recommended flex flex next hour
2: โดยแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: จะ4ทุ่มแล้วนะเริ่มง่วงหรือยังถ้าเกิดว่าง่วงแล้วอนุญาตให้ไปนอนได้นะครับผมเราไม่ฝืนใครแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ง่วงยังขับรถอยู่ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อได้เลยนะฮะ

0: กลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับผมขอบคุณด้วย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเติมนี้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ฟังแบบเพลินๆก่อนนอนกันเลยนะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นงานจาก Full Step นะครับแค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe ก็จัดให้ตาม Request กันเลยส่วนใครที่อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับก่อนจะนอนคืนนี้เป็นการเติมพลังฮีลใจหลังจากทำงานกันมาเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว Request กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยแล้วบอกเลยว่าฟังผ่านแอปนะครับเก็บสะสม Coins กันได้ด้วยเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเนี่ยเปให้ทุกคนเต็มที่มากๆเลยนะครับผม
1: wow.
0: ไม่ว่าคุณจะเป็นสายคอนเสิร์ตก็ห้ามพลาดกับบัตร Enchanted Fest 2026เป็นความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนแน่นอนกับศิลปินสุดฟินนะครับอย่าง Buzz Because of You I Shine Billkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยส่วนใครที่เป็นสายช็อปโอ้โหอยากช็อปมากๆห้ามพลาดกับโค้ดส่วนลดนะฮะเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีโหลดแล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin แล้วมาร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะ
2: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
3: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
4: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผลงานผม

0: คุณคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีโมเมนต์มีฟีลลิ่งเหมือนกับในเพลงนี้แน่นอนเวลาที่เราโลภนะครับไม่ใช่โลภในสิ่งของนะฮะแต่อยากจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่กับคนที่เรารักให้ได้นานที่สุดเก็บโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองอันนี้คือซิงเกิลใหม่จากเหมือนพลอยโลภหรือว่ามอก็เป็นซิงเกิลที่10แล้วนะฮะเลือกเอามาส่งท้ายในคืนนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อยู่กันช่วงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวต้องขอตัวกลับบ้านไปนอนชาร์จพลังกันก่อนแต่ก็ไม่ลืมจัดเพลงเอาไว้เรียบร้อยนะฮะต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้ว

0: มีงานจากหนุ่มบลูพงที่วัดด้วยนะ Kiss Come Kiss ใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คืนนี้ไปแล้วนะครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน Good Night นะคะบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตThe night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้น โบกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูร์ไอชายเอฟฮีโร่ปัน ยูอาร์บอยทีเจเอ็กซ์ไทม์ไทยและยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตBig Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-pop พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: 10:45
4: Non-stop music
5: 10 เพลงฮิต
6: 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: 50 Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: กำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ดอมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที